กำลังกับแบงก์แยกกำลังกับแบงก์แบงก์กับประกันแยกแยกกำลังกับ